0: Where do millions of busy Asians go for lunch every day? We set out to find new lunch companions who show us their favorite hangouts in their city.
1: ร้านนี้มันเป็นร้านที่รสชาติมันอีสานเนาะ traditional อีสานอะ
2: อ๋อราคาคุณเสิร์ตก็ประมาณ50บาท
3: บอกเขาได้เลยว่าจะกินราคาเท่าไหร่เดี๋ยวอาเขาก็จะทำมาให้เองจ้ะ

0: ที่เราจะมากินกันก็คือ
1: ไปค่ะไปเลยค
0: ่
1: ะ
0: ไปเลยเนาะร้านนี้มันเป็นร้านที่รสชาติมันอีสานเนาะ traditional อีสานนะวันนี้ก็อยากกินส้มตำค่ะแล้วก็ตำปูปลาส้มตำเป็นอาหารที่เรามาทานเป็นกลางวันพอสมควรกินได้บ่อยๆไม่เบื่อสำหรับเรานะ
2: บางวันเราก็คือแบบต้องเข้าประชุมเลยตั้งแต่ตอนเช้ามาแล้วมันก็แบบลากยาวไปจนถึงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็แบบเฮ้ยมันต้องกินอะไรแก้อึนอ่ะแล้วสิ่งปิ้งแรกที่นึกขึ้นมาคือเนี่ยส้มตำนั่นแหละมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
3: ว้า
0: ทำไม่ได้อีกเฟิร์ส
2: นิดนึง
0: วันนี้สั่งเมนูเดิมๆก็คือส้มตำปูปลาส่วนใหญ่จะใช้ปูนาของเจนน่าจะเป็นส้มตำไทยเพราะว่าเจนไม่กินปลาค่ะกุ้งฝอย
2: ที่มีแค่ที่นี่เท่านั้น
0: ใช่ต้มแซ่บกระดูกอ่อนราดทอดก็จะเป็นเอาหมูอะค่ะใส่พวกแบบเครื่องปรุงต่างๆเฮิร์บต่างๆใบมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงไปชุบแป้งแล้วก็ทอด
1: แล้วก็ของเรานี่อาหารต้องแบบพริกแค่ไหนยังไงของส่วนตัวของแต่ละคนอะ
2: จริงๆมันคัสตอมได้แต่ว่าของเส้นจะอยู่กลางๆ 4-5 เมตรอะไรเงี้ย
0: ของแพจะอยู่ประมาณ 3-4 เมตรจะกินไม่ค่อยเผ็ดแต่ว่ากินรสจัดหมายความว่าแบบต้องเค็มต้องเปรี้ยวถึงอะไรแบบเนี้ย
4: คุณนะคะ
1: แล้วมันยากง่ายยังไงคะที่จะแบบว่าหาอาหารอีสานที่มันแบบออเทนติกแบบรสชาติอีสานจริงๆในกรุงเทพอะค่ะ
0: ร้านที่เหมาะสมอะค่ะมีร้านเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงเนาะแต่ถ้าเอาว่าไม่สนใจร้านสนใจที่ว่ามีจุดไหนที่ขายอาหารที่เป็นออเทนติกอีสานเนี่ยก็จะเต็นตามแบบรถเข็นข้างทางที่แบบที่คนอีสานจริงๆเขาเข็นรถมาขายอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความเป็น traditional แบบสูงมาก
5: แม่ผมเป็นคนยโสครับยโสธรแกขายของมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดครับ30ปีได้ครับพี่โอปีได้ครับ
6: อาหารอีสานแบบบ้านผมเลยครับพี่ส่วนมากอีสานนี่เขาจะกินรสจัดหน่อยครับถ้าภาคกลางเขาจะแบบไม่ค่อยจัดเท่าไหร่แล้วอย่างทุกของทุกอย่างเนี่ยแม่ผมบอกว่าต้องสดใหม่ตลอดแบบคุณภาพดีกับข้าวเราได้ออกมาอร่อย
7: แต่ทำไมป้าเป็นเด็กนะที่บ้านต่างจังหวัดนะอาหารอีสานเนี่ยกินกับส้มตำได้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่งั้นมันเป็นอาหารแบบกินได้ทั่วไป

0: วัตถุดิบพิเศษของอาหารอีสานปลาค่ะทำมาจากปลาจากแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ที่เขานำมาหมักกับเกลือกับลำแล้วก็รอเวลาอันสมควรแล้วก็จะออกมาเป็นน้ำปลาแล้วก็จะมีเป็นตัวปลาสามารถทานได้เช่นเดียวกัน
1: ส้มตำของที่ร้านนะคะที่แบบลูกค้าแบบนิยมหรือชอบมันแตกต่างกันที่ว่ารสชาติของปลาที่ลูกค้าเขาพูดให้ฟังนะไม่มีกลิ่นเหม็นใส่กระเทียมก่อนนะใส่พริกตำอย่าตำแรงนะคะไม่ตำแรงดูรสชาติก่อนนะแล้วนะคะ
0: ร้านเราเปิดมาจะ3ปีแล้วค่ะ
2: จากเดิมมีแค่ 2-3 ออฟฟิศแถวนี้เพิ่มมาใหม่ก็เป็น 4-5 ออฟฟิศอย่างเงี้ยคนก็ลูกค้าก็เริ่มเยอะขึ้นครับ
3: คือเมื่อก่อนนะคะการที่มีตึกใหม่ๆมาหรือว่าตึกเก่าๆมันโดนยุบไปอ่ะมันส่งผลมากๆกับชีวิตคนออฟฟิศอย่างเราเลยนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีตึกเก่าๆอะค่ะที่อยู่ทางด้านนู้นเป็นคนสมัยก่อนเนาะที่เขาจะมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวมันก็จะมีทางเลือกในการทานอาหารกลางวันได้เยอะมากกว่านี้แล้วก็ราคาก็จะถูกกว่านี้เพราะฉะนั้นอะก๋วยเตี๋ยวชามนึงอะอาจจะประมาณ50ถ้าสั่งพิเศษmaybe 55ตอนนี้อะถ้าพิเศษก็อาจจะประมาณ65ถึง70แล้วแต่เมนูค่ะโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยออปชันอาหารหายไปเป็นกังวลค่ะเป็นกังวลมากแล้วก็ประมาณมากินที่นี่บ่อยประมาณเดือนละ2ครั้งแล้วก็รสชาติแบบแซ่บดีราคาก็ดีประเด็นคือราคาได้
4: แล้วก็ที่นี่รสชาติอาหารเขาดีอ่ะพี่เนาะ
3: ใช่
5: เยอะยังค่ะ
2: เรื่องว่าพี่มันไม่ใช่ร้านเราใช่ไหมครับมันแล้วแบบมันก็ไม่แน่ไม่นอนพี่ก็ที่พี่บอก
0: เนื่องจากตรงนี้คือ
2: มันไม่แน่นอน
0: ใช่ค่ะมันไม่แน่นอน
2: เราก็ต้องแบบมองแบบไปข้างหน้าไว้อะ

0: ันนี้มากินอาหารก๋วยเตี๋ยวหมูเหรอคะ
1: ไม่ใช่ค่ะมากินอาหารพิเศษค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับผมมีอะไรรับใช้ครับ
1: วันนี้แชร์กินอาหาร300บาท
2: ครับผมจัดการครับเชิญนั่งครับสักครู่ครับ
0: เมื่อกี้เห็นพี่จันสั่งอาหาร300บาทแต่ไม่ได้บอกว่าให้ทำอะไรมันคือยังไงคะ
1: ขอมาตามใจเชฟค่ะบอกเขาได้เลยว่าจะกินราคาเท่าไหร่เดี๋ยวอาเขาก็จะทำมาให้เองค่ะที่อื่นไม่เคยมีอ่ะเพราะมันไม่เคยได้ยินส่วนมากเขาทำของเขาตามใจของเขาเองครับเชฟ
0: จันจะบอกได้ไหมคะว่าเราต้องการใส่อะไรไม่ต้องการใส่อะไร
1: บอกได้ค่ะเพราะว่าพี่จันป่วยเนาะเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายแล้วก็รู้ตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วเนาะแปรรูปห้ามเด็ดขาดหมักดองห้ามเด็ดขาดคือนอกนั้นกินได้หมดแต่ต้องทำสุกรู้ว่าพี่กินอะไรได้กินอะไรไม่ได้เขาก็จะทำตามนั้นนะคะ
0: คุณหาอันนี้ทำอาหารอะไรให้พี่ผู้หญิงคะ
2: วันนี้ผมตั้งใจจะทำต้มยำไก่ผ้ากุ้งแล้วก็ทำเป็นเกาเหลาแห้งหรือว่าลวกจิ้มครับประมาณนั้น3เมนูครับผมสำหรับพี่จันนี่ค่อนข้างกติกาเยอะนิดนึงเพราะว่าไม่ค่อยสบายก็เลยต้องมีการควบคุมเครื่องปรุงบางชนิดครับ
0: คุณอาเริ่มทำอาหารที่รถตู้ได้ยังไงคะ
2: ผมก็ตอนแรกขายเป็นรถซาเล้งครับผมภรรยามาช่วยแล้วพอตอนหลังภรรยาคลอดลูกครับผมแผลผ่าออกก็เลยทำงานช่วยผมไม่ได้ก็เลยมีโจทย์อยู่ว่าทำอาหารขายก๋วยเตี๋ยวในรถคันเดียวคนเดียวโจทย์มีอยู่เท่านี้ก็เลยปรับเปลี่ยนมาเป็นรถตู้ครับผมเพื่อขนอุปกรณ์ทำคนเดียวได้ทุกอย่างครับผม
0: คุณอาคะไอเดียในการทำตามใจเชฟนี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะ
2: ทำผมก็ผัดกะเพราทานที่ร้านแล้วลูกค้าเห็นแล้วก็ให้ผมทำให้ทานบ้างประมาณก็เลยกลายเป็นที่มาในการทำอาหารเมนูพิเศษตามใจพ่อครัว
1: ต้มยำไก่บ้านค่ะแล้วก็ผักกุ้งอันนี้สุกแล้วนะแล้วก็เกาเหลาแห้งต้มยำใช้มะนาวจริงอ่ะไม่มีมะนาวเทียมนะไหนถ้าต้มยำที่มีกี่ร้านอื่นเพราะพี่ครัวเขาใส่ผงมะนาว
2: ครับผมสำหรับพี่จันนี่เป็นลูกค้าผมมานานกว่า10ปีแล้วนะครับผมใจนะครับที่พี่จันให้ความไว้วางใจกับผมในการทำอาหารให้พี่เขาทาน
1: อาหารวันนี้อร่อยเด้อ
2: ครับผม
1: โดยเฉพาะต้มยำ
2: ขอบคุณครับ
0: ทำอาหารที่รถตู้นี่ส่วนไหนที่มันยากที่สุดคะ
2: ยากก็คือเรื่องพื้นที่ครับทุกอย่างมันมีจำกัดนะนิดนึงครับผมซื้อมาก็ทำการรื้อเบาะรื้ออะไรออกให้หมดนะครับผมแล้วก็ทำการเอาไม้บิวอินผมให้ช่างเขาทำแต่ว่าผมก็คอยแนะนำช่างว่าอยากจะได้แบบนี้เขาก็ทำให้ครับแล้วก็จัดวางฟังก์ชันในการทำก๋วยเตี๋ยวก็มีตู้ก๋วยเตี๋ยวมีหม้อก๋วยเตี๋ยวมีเตามีโต๊ะมีเก้าอี้คือสแตนเวทีในการขึ้นไปยืนทำอาหาร
0: ครับนานเท่าไหร่ในการจัดเตรียม
2: ใช้เวลาในการเซตร้านอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมทุกเก็บทุกอย่างทุกวันเหมือนเดิมถ้าเกิดเก็บไม่เหมือนเดิมก็อาจจะเก็บไม่หมดครับตอนแรกๆก็จะวุ่นวายนิดนึงพอสักพักนึงก็จะลงตัวครับผมอาหารตามใจเชฟที่แพงที่สุดที่ผมเคยทำมาก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับผมตอนแรกก็ลูกค้าก็มาทานตามใจพ่อครัวนี่แหละเริ่มต้นที่ 5,000 บาทครับผมวันนี้ผมไปดูแลให้ที่บ้านแล้วพอเสร็จแล้วก็พอมีงานปีใหม่จัดปาร์ตี้ครับผมก็ขยับขึ้นมาเป็น10,000 บาทครับดู

0: แขกให้ประมาณ20ท่านครับผม
1: เยอะถ้างั้นทำเป็นเมนูตามใจเชฟ 5,000 บาทให้เราได้ไหมคะ
0: ได้ครับขอเวลานิดนึงดูแลให้ครับผมครับผมเมนูอาหารตามใจเชฟเมนูแรกก็คือเกาเหลาหม้อไฟครับผมแล้วก็ใช้น้ำหัวเชื้อจากหม้อก๋วยเตี๋ยวหม้อน้ำซุปนะครับในการตุ๋นหมูครับครับผมอันนี้มันเป็นเตาถ่านแล้วก็มันอาจจะมีการประกายไฟอะไรเกิดขึ้นซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับผมไปอยู่รถตู้ก็อาจจะดูไม่ปลอดภัยนิดนึงสำหรับเมนูตามใจเชฟเมนูต่อไปก็คือข้าวผัดสับปะรดนะครับผมสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือทำการจัดการกับสับปะรดครับผมแกะเนื้อสับปะรดออกมาต่อไปเราก็ทำการเอาวัตถุดิบนะครับที่จัดไว้แล้วมีผักนะครับผมกุ้งแล้วก็สับปะรดครับไปล้างในซิงค์บ้านเพื่อนนะครับผมเพื่อความสะอาดครับผมเราก็นำสับปะรดลงไปก่อนเลยนะครับโรยเกลือไปนิดนึงอันนี้เวลาทานข้าวเสร็จแล้วก็จะเหลือชิ้นสับปะรดพร้อมเกลืออยู่ข้างล่างสุดทานข้าวอิ่มเหมือนตบของหวานมาในตัวอันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกที่อยากจะได้ส่วนตัวนะครับผมก็เลยอยากจะทำให้มันอยู่ในจานเดียวกันนะครับทั้งของข้าวพอทานของข้าวเสร็จก็ตบด้วยผลไม้ต่อเลยครับอันนี้เป็นช้อนชิมส่วนตัวครับผมอันนี้อาจารย์ผมเขาปลูกฝังมาครับผมให้ทำให้เป็นนิสัยเลยครับผมครับผมเขาเป็นเชฟอยู่ร้านอาหารครับผมอันนี้ผมก็รู้จักกับเขาเขาก็ค่อยๆถ่ายทอดวิทยายุทธให้นิดนึงไม่เยอะ
1: แล้วอย่างมันใส่อย่างคุณอาใส่เชฟเสื้อเชฟกอร์ดองเวอร์เนี่ยมันคืออะไรยังไงมันเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้จากอาจารย์ไหม
0: อาจารย์เขาให้ผมมาครับผมครับมีความรู้สึกว่าใส่แล้วมันขลังครับผมทำอะไรก็ได้ที่อยู่เกี่ยวกับอาหารครับผมวันนี้ล็อบสเตอร์ผมทำ2เมนูครับเป็นผ้าล็อบสเตอร์กับล็อบสเตอร์พริกไทยดำครับ
2: เรียนรู้การแบบว่าทำล็อบสเตอร์มาจากไหนคะ
0: ก็อาจารย์เขาก็สอนให้ครับตอนแรกๆอาจจะไม่คล่องขนาดนี้หรอกนะครับก็ต้องใช้เวลาใช้ความพยายามความอดทนครับครับวันนี้ได้กุ้งแชบ๊วยมานะครับ7ตัวนะครับผมตกตัวละ27บาทครับผมแล้วก็ได้เป็นล็อบสเตอร์ไซส์ใหญ่มาวันนี้ได้มา2ตัวนะครับตัวนึงตกอยู่ประมาณ9ขีดนะครับตัวละ 1,300 ครับผมครับผมสำหรับเนื้อล็อบสเตอร์ที่เรานึ่งไว้นะครับตอนนี้ผมต้องการให้มันสุก 50% ก็ได้แล้วประมาณนี้สำหรับที่ต้องนึ่งล็อบสเตอร์ก่อนนะครับผมก็ต้องการให้เนื้อเซตตัวไม่แหย่ไม่ยุ่ย2ก็คือเป็นการดับคาวครับผมแล้วทำการเมื่อสักครู่กับเมนูพริกไทยดำเนี่ยผมหั่นชิ้นใหญ่แต่สำหรับเมนูพร่าเนี่ยผมต้องการให้มันซึมซับน้ำยำเข้าไปผมต้องการหั่นเป็นชิ้นเต่าเล็กนะครับผมนี่คือเมนูพิเศษตามใจพ่อครัว 5,000 บาทของผม

0: คุณครับเดี๋ยวผมขอตัวกลับไปทำอาหารก่อนนะครับบ๊ายบาย
1: Tonight on Japan Hour, cycle around Hyogo with a group of avid local cyclists.
2: あそこに乙姫様がいるよ。
1: And feast on local seafood.
3: あの、小さいサイズからちょっと大きい。はい。
4: They're really soft and really fresh.
5: 何屋さんですか？
6: 今ね、タコの燻製をしてる。
5: タコ？
6: タコ。美味しいですよ。
1: Japan Hour, tonight on CNA.
7: Japan Hour is brought to you by Sumitomo Corporation.UFG committed to empowering a brighter future. Zip Air, no fuel surcharge from 216 Singapore dollars. And IHI.
8: Mark Zuckerberg.
1: The once awkward teenager.
9: You know, I just got a credit card for the first time last year. Until then, I was using my student checking account.
10: Wow.
1: Is long gone.
11: Our society has become neutered or like emasculated.
12: He made a show of his MMA fight. Even caressing the idea of staging an actual fight with Elon Musk.
1: Constantly reinventing himself to maintain his meta empire.
13: First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes.
14: In a dictatorship, the first thing to go is the truth.
1: But what is he really like?
15: He often references Greek and Roman civilizations. He also sports t-shirts with quotes like Ot Zuck, Ot Nil, which translates to either Zuck or nothing.
14: We're dealing with men, Zuckerberg and the rest, who see themselves as little emperors.
1: Zuckerberg, from Geek to Guru, Sunday on CNA.
16: Kids, Popcorn Asia is back! Happening 23rd to 24th May at Marina Bay Sands Expo and Convention Center. It's two action-packed days of non-stop fun for kids and families. From special Bluey and Baby Shark experiences to meeting real-life mermaids, kids can also try martial arts, creative art classes, have fun on bouncing castles, and cheer on the cutest stars at the Kids Cosplay Competition. Grab your tickets now on Sistic. For more details, visit www.kidspopcornasia.com.
17: สวัสดีค่ะอันนี้ใช่พี่สำรวยไหมคะ
18: สวัสดีครับใช่ครับใช่
17: ทำไมพี่สำรวยกินข้าวกลางวันเช้าจังเลยคะ
18: ตีห้าสิบห้าถึงพี่วินก็เริ่มรับผู้โดยสารคือพอเช้าก็ได้กาแฟกับขนมปังอะไรพวกนี้นิดหน่อยแล้วก็รอเที่ยวเดียวก็ประมาณ10โมงถึง11โมงก็ไปทานข้าวปกติกินข้าวกลางวันก็กินทั่วไปลุงประเสริฐส่วนมากก็จะไปกินร้านลุงประเสริฐแล้วก็เพราะว่ากินบุฟเฟ่มันก็ได้อิ่มเต็มที่หน่อย
17: พูดถึงแล้วหิวเลยไปกินกันเลยไหมคะ
18: ได้ครับได้ตอนนี้ก็ได้ครับราคาลุงเสิร์ตก็ประมาณ50บาทไปอยู่ได้ทั้ง 4-5 ชั่วโมงยังอยู่ได้อยู่แต่กินร้านทั่วไปก็เป็นอาหารตามสั่งก็ได้เต็มที่ก็แค่2ชั่วโมงก็
17: แล้วมากินบ่อยแค่ไหนคะ
18: ประมาณ3ครั้งถึง4ครั้งสวัสดีครับลุงเสิร์ตเนี่ยตักข้าวครับข้าวแล้วก็เกมจ่ายตังค์แล้วก็รับช้อนไปนั่งทานข้าว
17: ลุงเสิร์ตอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะอาหารมีอะไรบ้างคะ
19: อันนี้ผัดพุ่มเส้นพุ่มเส้นใส่ไข่อันนี้แกงหน่อไม้ไก่อันนี้แกงข้าวคลองไก่อันนี้เขียวหวานไก่อันนี้ลาบหมูผัดถั่วงอกหมูผัดเครื่องในไก่ผัดกะหล่ำปีหมูผัดข้าวหน้าหมูแล้วก็ผัดกะเพราหมูน้ำพริกกะปิครับ
17: โอเคกินกันเลย
18: มาเลยครับผมพอกินได้ครับอร่อยเขาทำแบบหมดเขาทำใส่หมดเขาทำใส่เข้ามากินแล้วร้อนแล้วมันอร่อยว่ารสชาติดีไม่ต้องตบไม่ต้องอะไรให้พร้อม
17: ปก กติพี่ตั้งแบบว่าเอาไว้ไม่เลยไหมว่า50บาทเป็นเงินสำหรับอาหารกลางวันกินไม่เกินนี้อะไรเงี้ย
18: ก็ประมาณนี้ตั้งเป้าไว้ก็แค่50บาทตอนครั้งเย็นก็50 60แล้วแต่วันหนึ่ง400 500บาทได้แต่มันหักแล้วก็หักนู่นหักนี่แล้วก็ไม่เหลือนะตั้งแต่มีแก๊ปฟู้ดมาเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ต่ำลงรายได้เราต่ำลง
17: แล้วมันดียังไงกับที่ลุงเสิร์ชเขาเปิดร้านข้าวแกง
18: อย่างนี้ดีครับอย่างนี้ดีถือว่าช่วยคนที่ว่าช่วยคนที่ว่ารายได้น้อยพอได้อยู่ก็
5: เปิดร้านฟุฟเฟ่ตั้งแต่ปี51ก็17ปีแล้วไอ้ที่ทำเพราะว่าป้าแกไปเห็นมาที่ดอนเมืองมันคิดว่ามันจะไม่มีกำไรอ่ะเพราะมันอิ่มละ30บาทแล้วก็คนก็ตักเยอะแล้วจะได้เห็นกำไรไหมแล้วก็ไม่อยากทำอ่ะแต่ก็อยากทำแต่ก็อยากจะทำจริงๆก็ไม่เห็นด้วยหรอกก็เลยแกก็มาทำกับหลานนั่นแหละแล้วก็มาดูใครก็ได้ขายวันแรกอ่ะจะได้กำไร700ก็เลยต้องมาหยุดตรงนี้มาช่วยแกตรงนี้30บาทแล้วก็มาขึ้นเป็น40แล้วก็มา50ปัจจุบันเนี่ยนั่นแหละไม่น้อยลูกค้าจะบอกว่าลุงปรับน้อยไปนะน่าจะสัก60บาทเนี่ยบอกให้เอาแค่นี้พอแล้วเอาแค่นี้พอบางคนก็ไม่ค่อยมีอ่ะบางคนก็หาเงินยากนั่งแท็กซี่หาเงินยากก็เลยเขาการมาถึงร้านก็6 โมงก็ลงของเสร็จก็วันหนึ่งต้องเสียไว้หมื่นฝาถึงจะพอต้องใส่ตัวไปหมื่นถ้าเป็นไม่ถึงนะซื้อของอ่ะหกโมงครึ่งเนี่ยลูกค้าก็มานั่งรอแล้ว
17: แล้วสมมติว่าถ้าพวกแบบราคาข้าวของมันขึ้นน่ะในช่วงที่ลุงยังไม่ได้ขึ้นราคาที่เนี่ยลุงทำยังไงลุงมีการปรับเปลี่ยนสูตรหรือใช้อะไรยังไงไหมคะ
5: ก็จะมีตัวอย่างกะหล่ำปลีเงี้ยบางทีโล30ก็จะคนขายก็จะบอกเขาเองอ่ะเออวันนี้ลุงอันนี้ตัวนี้แพงนะมันก็จะมีไอ้ผักที่มาจากเมื่อประเทศจีนน่ะกะหล่ำปลีก็จะถูกของเราถูกกว่าประเทศไทยอันไหนที่ว่ามันเราจะพลิกแพงได้เราพลิกแพงเอาแต่กับหมูกับไก่นี่มันคือมันของค้างคืนหรือว่าไอ้สุกรนี่มันตายแล้วเขามาแล่ขายอ่ะมันมีจะไม่กินนะก็เรามาทำกับข้าวนี่หนึ่งลุงขายได้โดยเฉลี่ยข้าว350หัวก็หักค่าวัตถุดิบค่าพนักงานมันก็จะเหลืออยู่พันกว่าบาทความนี้บางทีมันก็บางวันเนาะ
17: แล้วลุงทำไมถึงทำอะคะทั้งนั้น
5: เพราะเราจะหยุดมันสงสารลูกค้าบางคนก็มาผิดหวังไงมาโอ้ยหยุดไปไหนอีกก็เลยเอาขายนะได้มันไม่ได้มากอะก็สบายใจมีเท่าไหร่ไม่ได้คิดอะไรมากมายว่าช่วยสังคมก็อยากให้มันเป็นอย่างนี้บ้างไม่มีแต่คนเอารักเอาเปรียบกันอย่างเงี้ยก่อนหน้าที่จะเป็นสมองเสื่อมแกทำของข้าคนเดียวโดยไม่มีใครช่วยแกเดียวหรอกป้าอะไรแกไม่สบายมาตอนช่วงโควิดครั้งแรกอะแกเป็นความจำเสื่อมไปเลยแล้วจำอะไรไม่ค่อยได้คุยแล้วก็ลืมคุยแล้วก็ลืมแกก็คุยได้แต่ก็ลืมก็เลยสงสารแกก็ต้องอยู่เลี้ยงกันไปอย่างเงี้ยจะป่าจะไปเจอกัดข้างเงี้ยเลี้ยงกันไปก็สงสารอย่างเงี้ยเห็นสภาพแกแล้วมันสงสาร